0: าหุ่นกะตะน้ำเปียดกะไตเตียวกะตะที่เขาตะละแกมัดโค
1: ตึ๊ดกะเกียดกะเกียดเดี๋ยวกะโกกะมัดนูไลยันเอาก็
2: ยามีนะบีไลกะนุกรังสุบาได้ก็เลยคิดแต่ยังไล่ไล่พวกแกเนี่ยน่ารำมากนะเนี่ยประตูเนี่ยเต้าอยู่ได้ดีก็แต่เนี่ยเต้าเวสบายันก็ไม่เนี่ยดี
0: น่ารำมากน่ารำมากเนี่ยแบบด้วยเด็กก็คือเราวัยน่าจะแรงเราก็ไม่ด้วยกูได
2: ้เออน่ามากูยังก็ได้น่าได
0: ้กูได้ไม่ต้องทำมุ้งไม่ต้องปารายกูโตเชื่อสวยเด็กเต้าอาคู่ตัวก็ไม่ด้วยเด็กนู่นแรงน้ำมาด้วยเด็กนักขลังนี้ก็สบายันดาเร็วเลยยามัดก็ตีกีก็มันเสียเนาะกูไม่น่ามายุ่งอ่ะเนาะ
1: อย่าแม่แต่อันนั้นกูไม่กูนั่นมั่วตัวชัวร์เทลิกามันเออบุเรียเด็กก็บุเรียบราสลีมากิโลเนาะเด็กเน่อะ
2: ไปอย่าทั้งหมดกูเรียมเละมเละด่าเรียกามาบักเดียเนี่ยถ้าปูชาตุพัดได้เหรอตาสัมเบกบารัวแกเน่กูไม่ได้นับประสาวเรื่องดูโลกกูไม่ได้กระเดสเบลกิเตมเละด่าเรียกูไม่ได้ดัตเตอร์เดียนาลูจีอาลูตาริดอุรันด่าเรียเด็กโคเด้ไม่ยอมหนาวด่าเรียเด็กมลุ่มปะเน่นั่นหมายถึงบลามาคุณดูสิเนี่ยมาได้รับผู้ได้ปลาล็อกแต่นักโบราณดาเรียได้เนาะ
0: นายก็ตีกันได้งูไม่กูโบราณดาเรียกูไม่ได้นั่งเล่นมาได้ดาเรียกูโตอ่ะกูโตสิ่งที่พอดีดูตัวมีสิ่งที่ง่ายดาเรียกูที่ง่ายดาเรียรถเต็มไม่ยอมดาเรียมันเนาะเนาะนั่นหมายถึงดาเรียกูเนาะต้องเบรกกูเรียงเนาะเขาที่ง่าย
1: บ่ได้นี่สูงไปงมลวดอารมณ์ปานสุดมาตลุตัวนี่เงาะได้มีสิ่งเป็นโม่บักกันยันมั้งเด้ยัวเลยลูกตัวปากกาเกือบลายจับตาวนตาวนาริปนมูนิสิโก
2: ใบอะไว้ในปีไรน้ำรอบกว่าคนเทพจากเขาสิเกตลูกบ้านเนี่ยไงนับมาดูนมุสโมไตบดุญาตกัตมวยมาแกงเอ้สัมไปเจ็ดเนียนเกินสัมไปรังเอกทูจัวเกินไงนาเรตนากัตมวยมาแกงเด้อันเตอุเตกามามานาไดยานโมดาเดเดตอดุญญาบนูปะตะเปงอยนีโนนาไดยานโมญา
0: อันนีโนญามนูดีไหนมนีโนญานามาบิเซแปรนดุญญาเปียอินเดกัวอันนีโนมนูอไนกะแปรนญาม
1: าเขียนอันนีโนญากายาริกะกะลวงัดญาอังาดเอากายาริญาอีรังไคไปกะมาเราตางเดตออังาดกิกะติกุตุ
2: มาดูเลี้ยที่สิโก้จะได้สูงปังนั่นแหละประเด็นเดียวไว้ในบีไลคุตุคุตับมาป่อไม่ได้มาเดียแค่เนี่ยเนี่ยทะเลไว้คุณยุ่งลีเก้าเขาแวะดูรอยเขาป่อคิรัวแค่เนี่ยดีกันเกย์อะไรกังอัดก็ต่อเดียวไว้ในบีไลก็มัดสบุญญาดีประเด็นยูเดียยูก็สมัยสมิโกลบีนยูเดียดูเนี่ยยูเป็นสบุญ
1: เอาสิ่งที่เอาไว้ก็มัดบาบาสนั่นเองตอนนี้กระป๋องงูสเอ้ก็เสียก็มาละบุมอน่าหามักกะวะมาดามกะปี
0: เอ๊ะครับพ่อเสด็จน่ามาดามกะปีเนาะน้ำมอด้วยดิเกรวามาดสิกิปงาวะเสด็จยาเนาะบ่ายน้ำไม่บูมอน่าได้กับปงาวะเสด็จเตเสด็จน่ามาดามกะปีเอ๊ะน้ำมอบิเศษมาดอกคลีเกียวจอปฏิเสธน่าได้เงามาดามกะปีเกือกดอกแน่
2: แน่ปงาวะยาไม่เหนียวแก้มเนี่ยกระดูรวนเลยเด้เสด็จเนาะน่ากูมาได้กระไดบ่ายอ่ะเด็กเนี่ยกล้าลูกอามาเด็กงมวันอุ่นแทะกับปะพาสกูไม่ได้กระไดในสุ่มแปงปนโมเด็กเต้นยังไล่อะไรอยู่แรงกูไม่ได้สีเต็บงอบาลาราบันบุมาเนี่ยกูได้กูไม่ได้ธรรมดากับเพียจ้าไม่มาจังหูเนี้ยสิได้เนี่ยเนี่ยนางเขาอุราเดียนตีนเจียนทำแกมประตูยั่วเนี่ยบดาวเกี่ยวดังกระมามาช้าเมาไม่เกี่ยวรักสีเดียนเนี่ย
0: โอ้สิได้มาแก่เนี่ยในในกู
2: อย่าสปาเด็กสปาประดาเดียนเด็กกำลังเอาแรงเด็กแต่บิเซอร์ละมากำลังยามเด็กเนี่ยสิได้บุมาไม่เนาะ
0: อุปโยเนนต์เปียร์ก็มินต์ตะคือสลามัดกับบุมบอก็เต่าเกี่ยวกับใส่เอากันยังไงก็คิดเล่นมาดอกบุมบอสมิสเมะกันเด้ยคินี่เด้คินี่คืองานยงไอ้สิดาก็มาดังกับปีเด้อาตินละคิ้นก็ตายสมัยนู้นบ้าบ้านู้นสิดามาดังกับปีเกียนมิใส่หน้าอินเด้เอ็นไอ้กบกระดาร้อกินไอ้กระตุ้งเงาดูย่อยเ
2: นี่ยกำปองโคตรเขียนน่าได้เนี่ยอุดะกระตุ้งโคแรงเพราะว่ามาดามกะปีมิงโอตัดได้อาศัยโคเซตเปียดวารีตโคได้เด้อยาคาป้างานยงเด็กเขียนงานเช่ารังกะกาวะเดียน
0: งานย่อไองานย่อไอ
2: ซีบูกับเพราะว่าเดินนำกูน่ากระได้บุ๋มบอไม่คิดเลยแกจะปะเพราะว่าอะไรนั่นแต่เดียสุขปัญจิตบาลาสิดาตัวนี้สิดาตัวเจริญอย่างเราไอโฮสเนี่ยไม่พลันที่ยังเกียนเลย
0: นั่นไม่ใช่เอาไอเนี่ยกูต้องงานย้ายคำอะไรสิได้งี้เรา
2: สีโบว์เดียสุขเรื่องตรงแม่น้ำยาไล่กูเรามุสสบุญตัวเด็กนี่ก็คิดบ้าก็การนานเด็กคำเดาเราลักกี้เด็กใครก็งานย้ายเดียเนี่ย
0: โ
2: น
1: เจเด็กก็งานย้อนนี่เลยยังจะไปกินปลาดำกับสิดาเนาะberapa sebulannya dien IPU anak mana ya ke pengerai namu dek kadang dah lebih hari 200 nya dia
0: nah ini mau teko kau deh nya deh ini bela IPO nya nama IPO nya deh ni kena kita ngece ini bela oleh pada kita ber tintu pins buatnya nama dua kita ngiga nya di ni kita ngiga nya
2: nya bula ko wai ne bilai ya te ka ma bisa te temu ya ke mana kena alah lah aku kena skua tau ya kana ka ku nyebut lagi baka nama ya ngumai dren pun na te na temu hidup bedunya to te pada de ai nya index rete ya
0: index
2: nya nu ra nyebut dia berama index p nya pencemaran u nya udara nya ko ku mai orang IPO ku mai de kena alah bio nya
0: boy ya nya lai na ka IPO ai
2: nekati denya nunjuk ke namanya pengamai angin ba dunia kita tonya ukai tas menekaknya kemudian ke dai udahnya site dage ukai neka de ngeci aba lama web dini ya mesti bisa lama web yang po de
1: mai EQMS nya aujinya tayap de dia dek kamada ya kamat dek sapa no meda ujung 3 juta piu pada de dia maru de loba na dengan nama ku dia rek aku.
2: Ya mina bila pada dia tu macam macam aku madah kedai au ngemai mina ya ngemai kita ngemai kia ngemai kien. Baga-baga ni tu atau berjalan nak ngubak ke dalam putu ai udah kena ada duit kak kak jalan. Kayaknya mana ya kita mina maya musim sebuan dia tahu kita mesti jaga pengerai kita. Kita tahu orang ke berisiko ke mana kedai. Ya bapa hari tu ku dia ada badi ni tadi wai ini bilai my EQMS nya. Dare. New 100 magangnya pengame anginnya tu baik tu bisa di hujan ke 2 3 hari tu nya mbai menya bersin nau jenuh kita tu wain mu de
0: i ukanya na dai orang nyua na ma sen kabo mulu ngo i duang nya de ya ke kenya nya umbah menya tutuk kita ngo mulu kita nya eh dan bisa ke sen kabo mulu ngo i duang kenai ke tebal ge nya ini gua nya kena kita na ma de kuanya mede ni nya
2: kode mudah ni de bisa magai utanya kenyaga pengerai kita tanya tadi me de nyam mensia ngai ngena utanya abang ngai nang sau ke mulut de cira-cira ya
0: ni saya au lipstik kita nak dayan
1: uliah de nak nemu sebuahnya tau ngeruga pengerai nya nemu de ngasuh pedih mata pedih rekuang tau senak sepuat nemu de
0: eh ne anti pia sesayah kita tiga lemai tau ngambil ketau nuju pengerai deh piok korang deh kian juga yang kita taman buka lima kesebut di premier Sarawak arenya tenda nikit buka awap kaya kita huh? Ngenaknya
2: apa inai saya kenyabek kangau kau ke tenya galek kaya dia kalau sabaya ke baka kenyangan tau ngau nah lihat aku tu berjako ngeyawai inai bila nyu hari tadi madah ngeyar tu retu kita berjako sesaya saya aku madah kena tau ketuk kedua lo nama ngelamak tu hari mana nak kena saya nak kalau dengar rita dia saya saku
0: nah ya hari sebuan tu kita nuju pengerai kau aku anu deh
2: au bisa fitur lah jantung deh kena napis teh kamehnya ko de
0: jantung kita napiannya ini ku
2: nama de nama teh kena
0: parau koranya
2: barang kiame jaga magang teh dalamnya ka parau lintan tunggu ngayu nyanya ko madah kada bili de nya atu dulu besapu ngemuap de nya pun sitai ari sesayes ngame tulang de nya nat muko bai de buru ka
0: muka
2: juki yang nam laba
0: saya ko kasu de beli
1: palit ati aku lalu nak nemu reti utai makin orang mesan anang kalau lama bawa luar rumah kaya
0: oh ngada utak tahu suruh dia tahu nanti pia nunu rumput rangkai ku kuku lemai tu lagi mayuh sama rumput ni udah rangkai mana yang pada aku deh kadang nyamai gitu nunya nyamai nunu ya udah rangkai ke nyari nau mendapa ya
2: ku mada kedari dek nunu babah nunu tek rangkai rumputnya duit ada jatuh nu
0: no
2: sayau nya nanti di ruku merah kemada kedai mau deh aku nak nemu penyampang ya bulak kedai lagi deh ngiga kedaran po belah nya belah telepon dia google deh ku mada tahu betul nu ku tes ngapa kita nipu orang buka yang report deh aku dulu lah telepon ngaji orang berkuasa ke nangkap dehnya.
0: Nya kau.
2: Tahu ke aku meh? Tanjeng aku deh udah tahu lagi. Irit ngaji orang berkuasa ke.
0: Oh yo. Kau yang mana? Madai hanjong ku nama kena deh. Kau ke terima kita?
2: Nai udahnya telepon. Maku lagi udah dekat ku ngau tali.
0: Eh, nama
2: orang berkuasa deh. Madai ke dehnya orang.
0: Asal ku nade kredit deh. Dehnya dia.
2: Bapa awak ni bila ata bapa sebut ke aku tenar muka ke bata atanya.
1: Masuk bapa atanya muda. Section 29A. Ata kualiti alam sekitar. Kena compound mu dek. Compoundnya tak datai 2000 ringgit. Uliah mega mangai 50,000 nyah.
0: Suai deh. Kok nak kengan juang kuni kaso dua dikali ruai mako. Oh, nak dek kengan no. Eh, kapok ko nyo. Jio orang jio ko.
2: Jio me ngambil deh nak ngacap ngido ora ge. Dak deh to. Papa ge kata ada ngerosak ko untai aku ji. Mane ge rana pagi to nyuka nuro juga yang maya sebon nyuka kien menganyung ke buma ai nak melawa.
0: Mai mere dare ya utai ke mane ya ko. Mere ai ke bumbo utai ke mane ya ko. Jugi utai ke mane ya. Nama do nurah te kemana ya go
2: mana yang mage yang menyate maya dia tau jam nak patut nur dengan agak ngawak kebekenya kurang alai mana ti ni tu nur mage yang
0: oh baik jio jio go baik mage sadian
2: eh aku ngerput lagi dia udah tau lagi hello polis
0: nah nak aku takut ni dah dia ni belai lu nyawa ya awas ko na mare yang ngat tuduh kak mawa ni ro ai ko ramai mai wan pio
2: mangi ro ta ro de bobo galai mendai
0: kian ngai kai ne bilai kian ro ai ne bilai ne bilai to na kala mare to ngiro wap do de
2: na ko ngai nyade kai amat ore yang de rembo bisa alai mendai no de kas sega
0: na ya ram
2: no ko na lai da lai

ตะกดาปะละอัจจปันดาวิงกายตลุดปะญาดิกดารามรติอัปปิมังกรามกายะ

ยาวอลงเอลงเอกลางไอวันดารางันตอไอ้นิมังรำปังบุงอบตอมุงีวอดินดังละวัดอุยอกกอกะกอกอละเกอะปุเลนังอเบสัยปะลอกะบอกะลอญะดีตุไอเยอาดะหญะตะละลูดาตนะเยบุงาดะดะจัมปุรกาลัปปะมิญญะกระปุไกตะดะตุงังปุญญะปามันดัง

ไปซาลูลวดรีบวดอังเยนราระกองานสระกมอนวอร์มังบอกะไกยมันสอสปวรลุบังกุนตัวสเรียงมามุงีกิลัดมลบัดละไม่ละไม่มันสอมปรันมาดังรวนยกุกบุงกันบุเรียดบะสวงปนามวยยังงะลุบอกลุบังอารีปะตะติเตกันตีรันไตยังงะดันเอาพุลาวตังเอวยันสรีบลัดบกอบรายตยอมันสอกพุลาวประจอกตลวะสบอกตนะงอบุกายนะบรูตารงกะกะดาปวนนาวรสรากินเตอาโอปุจวะละนวะละนวะกึกนิลวะการายวะบุลันปากะรีระตัญญาดอญาวัดกลิงวัดลิงวัดอัญญะเอลาวัดมุนดันมุตันบารังตัมบีงุนดันดาวะปฏิปตังควบสรัง